0: ไหวทุกวันนะฮะเอาก็ดีผู้ชิงผู้ทุกวันผู้ไหวผู้ไหวทุกวันฮะ
1: ตัวที่สี่เหล่าหัวใส่ไม้วันรู้ไอ้ลองคอ